0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่ปออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้าง
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
2: Month Forward Extra We play all the

0: ม
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน

0: วันนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังโดยรอบพื้นที่ความมั่นคงเทือกเขาตะเวกจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงขณะเดียวกันรอเข้าตรวจสอบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
0: ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีเข้าบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากจึงยังอยู่ระหว่างรอความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและประเมินผลการปฏิบัติอย่างละเอียดโดยภารกิจยังไม่ยุติและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและไม่กระทบต่อการปฏิบัติภารกิจปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Money Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งกว่า 3% ทะลุ$100หลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่วันอุปทานน้ำมันตึงตัวหากความขัดแย้งยังคงทวีความแรงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวพุ่งกว่า 3% หลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่7อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันและทำให้อุปทานตึงตัวโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนตุลาคมปิดที่ 96.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 3.02 ดอลลาร์หรือร้อยละ 3.25 ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนปิดที่ 101.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 3.29 ดอลลาร์หรือร้อยละ 3.36 และทะลุระดับ100ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปัจจัยสำคัญมาจากการยกระดับการโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกโดยมีรายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือ10ลำขณะที่กองทัพสหรัฐตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน5ลำส่งผลให้การเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวลดลงอย่างมากด้านนักวิเคราะห์เตือนว่าหากความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งกว่า120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากปริมาณน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซล่าสุดลดลงเหลือต่ำกว่า2ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดิมราว 8-9 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐหรือ EIA เพื่อประเมินแนวโน้มอุปสงค์และทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไปด้านผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล Navy Fit Together ในกิจกรรมออกกำลังกายมุ่งส่งเสริมสุขภาพกำลังพลเพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล Navy Fit Together ในกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือโดยมีพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะหัวหน้าคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครกิจกรรม Navy Fit Together จัดขึ้นโดยคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลเพื่อมีสุขภาพแข็งแรงมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลเดินหรือวิ่งออกกำลังกายและสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge หรือ CCC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการออกกำลังกายและติดตามผลการสะสมระยะทางอย่างเป็นระบบทางนี้การส่งเสริมสุขภาพกำลังพลถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของกองทัพเรือต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: อย.เตือนผู้ปกครองระวังของเล่นสกูตชี่ที่มาพร้อมกระบอกฉีดยาอาจเสี่ยงบาดเจ็บติดเชื้อและทำให้เด็กเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จึงขอแนะผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบของเล่นที่บุตรหลานใช้อยู่เพื่อความปลอดภัยของเด็กและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: @sign.mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดสงครามกับอิหร่านอาจยุติหลังเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้และราคาน้ำมันจะปรับลดลงทั้งยังกล่าวอ้างอิหร่านเร่งโจมตีช่วงนี้หวังบั่นทอนคะแนนนิยมพรรครีพับบลิกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงอย่างรวดเร็วและอาจต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนพร้อมกล่าวหาผู้นำอิหร่านว่ากำลังยกระดับความขัดแย้งเพื่อส่งผลกระทบต่อพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนและกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกันขณะเดียวกันราคาพลังงานในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากโดยราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเกือบ6ดอลลาร์ต่อแกลลอนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาอยู่ที่ประมาณ 4.22 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพโดยเฉพาะราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นและเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงยกระดับการโจมตีตอบโต้กันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีรายงานการโจมตีเรือรบและเรือบรรทุกน้ำมันของอีกฝ่ายขณะที่ทรัมป์ระบุว่าขณะนี้สหรัฐไม่ได้มุ่งแสวงหาการเจรจากับผู้นำอิหร่านเพื่อยุติการสู้รบแม้จะไม่ปิดโอกาสการเจรจาในอนาคตก็ตามมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,500 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,500 บาทขายออกบาทละ 68,700 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,128 บาท48สตางค์ขายออกบาทละ 69,500 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

0: stupid song could ever say
1: งานจากโอลิเวียโรดริโกนะครับกับ stupid song หยิบทักทายกันวันนี้นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ที่มัน forward extra fm 88นะครับอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตด้วยเป็นไงกันบ้างฮะทักทายกันวันที่10กันยายนนะครับมาพร้อมกับข่าวสารมาพร้อมกับเรื่องที่ต้องเตือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับโพสต์เตือนภัยครับเขาพบยาชุดไม่มีทะเบียนเป็นภาษาพม่านะไม่รู้ส่วนประกอบที่แท้จริงนะครับปนเปื้อนสเตียรอยด์กินแล้วก็จะเสี่ยงไตพังนะครับย้ำชัดเลยว่าคนขายเนี่ยผิดกฎหมายนะครับขายยาไม่มีทะเบียนโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีถ้าขายยาชุดเนี่ยโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับใครพบเห็นคนขายยาผิดกฎหมายแบบนี้แจ้งสายด่วนอย.1556ได้เลยนะครับหรือว่าสสจ.ใกล้บ้านคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปซื้อกินเลยนะไอ้ยาที่มันไม่รู้ที่มาที่ไปบางคนบอกอุ๊ยนี่มันสูตรดีสูตรแบบยาผีบอกเนี่ยนะฮะทานไปแล้วดีในแค่ช่วงแรกเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันยิ่งมีแต่ซุดกับซุดนะครับมันจะเห็นผลเสียเนี่ยในช่วงหลังๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันดีๆนะครับไปหาหมอแบบที่ถูกต้องนะครับดีสุดบางคนกลัวหมอไงชอบซื้อยาทานเองอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับฝากกันด้วยนะ

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: เธออยากไปก็ต้องปล่อยให้เธอไปนะครับ Passenger งานนี้กับ Let Her Go ครับอันนี้เจก็ต้องไปแล้วเหมือนกันนะครับไม่อยากไปนะแต่ว่าต้องไปนะครับแต่เดี๋ยวกลับมาใหม่นะบางคนบอกว่าไม่ต้องกลับมาแล้วเพลงเพราะเยอะเลยจริงเพลงเพราะที่นี่เยอะจริงนะครับกับมัน Forward Extra FM 88เย็นนี้เจอกัน 18:00 นนะขอกลับมาหน่อยนะแต่ฝากเพลงไว้ชั่วโมงหน้านะครับงานจากClean Bandit featuring กับ Julia Michaels กับ I Miss You Mr. Know It All นะครับ Teddy Swims ครับแล้วก็เป็นเซนบูนด้วยกับ Mystical Magical ฟังออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com นะฮะ
2: นาวีสะพานคอนเนคเต็ดร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more hits

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 242

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิษาสืบน้ำพลอยค่ะไทยเตรียมร่วมมือประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อันคอร์ทที่สิงคโปร์ 14-16 กันยายนนี้พร้อมถ่ายทอดสดถ้อยแถลงเปิดการประชุม15กันยายนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่เอกสารเกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์คณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกนี้จะมีการถ่ายทอดสดกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้ง2ฝ่ายในวันที่15กันยายน2569เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบ

0: ับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์กรอบดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมตลอดจนแนวทางการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งนี้คาดว่ากระบวนการประนอมจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากคณะกรรมการประนอมจัดทำรายงานพร้อมข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันต่อคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาต่อกันที่กรมสัมภากรเปิดยื่นและชำระภาษีการรับมรดกแบบพม .60 ผ่าน e-filling แล้วพร้อมระบบคำนวณภาษีอัตโนมัติระยะแรกเฉพาะการยื่นภายในกำหนดเวลากรมสัมภากรเปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีการรับมรดกแบบพม .60 ผ่านระบบ e-filling ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นแบบเบื้องต้นระบบรองรับการยื่นแบบปกติสำหรับกรณีได้รับมรดกที่มีมูลค่าสุทธิเกิน100ล้านบาทรวมถึงการยื่นแบบเพิ่มเติมกรณีแจ้งมูลค่าทรัพย์สินไม่ครบถ้วนหรือได้รับมรดกเพิ่มเติมจากเจ้ามรดกคนเดิมโดยระบบสามารถคำนวณภาษีจากข้อมูลที่ผู้ยื่นกรอกโดยอัตโนมัติและสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางที่เปิดให้บริการในระบบ e-filling อย่างไรก็ตามในระยะแรกระบบเปิดให้บริการเฉพาะการยื่นแบบภายในกำหนดเวลาส่วนการยื่นแบบเกินกำหนดการอัพโหลดเอกสารประกอบรวมถึงการเพิ่มความสามารถด้านการคำนวณภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจะทยอยพัฒนาและเปิดให้บริการในระยะต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
1: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยขอให้หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากไม่ซ้ำกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Month Forward Extra. Music non-stop.

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้

0: 777
1: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
1: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
3: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
4: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับทัพเรือภาคที่2สนับสนุนครูฝึกและวิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสริมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: าวาเอกพงเทพสิริเจริญรองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่2เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2รวมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณอ่างเก็บน้ำคลองหลาตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้ทัพเรือภาคที่2สนับสนุนครูฝึกและวิทยากรถ่ายทอดความรู้รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การฝึกอบรมยังมุ่งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการและการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบทั้งนี้ทัพเรือภาคที่2พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินมาต่อกันที่ปภ.แจ้งเตือน26จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันที่10กันยายน2569โดยยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นในหลายพื้นที่โดยพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครระนองและพังงาขณะเดียวกันปภ.แจ้งเตือนพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:12 น.ที่ระดับ3 เมตร 7 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ที่ระดับ46 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:28 น.ที่ระดับ3 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 น.ที่ระดับ39 เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวาน

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพลสนิษฐ์สืบน้ำพลอยค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบการระบาดมาหมอคางดำครอบคลุม21 จังหวัดพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาไม่รอคดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางกำหนดกรอบดำเนินการ180 วันอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมยกระดับการแก้ไขปลาหมอคางดำโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงพร้อมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วหรือแท็กฟอสในทุกจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและสามารถลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการกำจัดและควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำหลังพบการแพร่ระบาดหรือเคยพบแล้วรวม21จังหวัดโดยล่าสุดมีการตรวจยืนยันปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการเชิงรุก7ด้านทั้งการเร่งจับและกำจัดการใช้ปลาผู้ล่าการนำปลามาใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการสร้างเครือข่ายประชาชนการใช้นวัตกรรมและงานวิจัยรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมเตรียมเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการและใช้เครื่องมือตามกฎหมายประมงฉบับใหม่สำหรับกรณีเขื่อนลำปาวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่าพบปลาหมอคางดำเพิ่มอีก2ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุและสำรวจพื้นที่โดยละเอียดโดยให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและร่วมกันเฝ้าระวังหากพบปลาต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเดินหน้าแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพของประชาชนและป้องกันการแพร่กระจายสู่พื้นที่ใหม่ขณะที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงและรุนแรงต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายคือค่ายผู้ลี้ภัยอันชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีเมืองข่านยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอันบูเรตและนูเซลัสแม้กองทัพอิสราเอลจะอ้างมาตลอดว่าการโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มนักรบฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พลเรือนแต่ผลการโจมตีจากอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุข

0: ปาเลสไตน์ระบุยอดผู้เสียชีวิตที่ 73,669 คนและบาดเจ็บเกือบ 175,000 คนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
1: กรมประมงออกประกาศเตือนประชาชนหลังพบเพจและบัญชีออนไลน์หลายแห่งแอบอ้างใช้ชื่อกรมประมงหลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับพันปลาแจกฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งกรมประมงยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จโดยกรมประมงไม่มีนโยบายแจกพันปลาผ่านระบบออนไลน์รวมถึงไม่เคยให้ประชาชนกดลิงก์หรือระบุข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอรับสิทธิใดๆจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังไม่กดลิงก์จากแหล่งที่มาไม่ชัดเจนเพราะอาจเป็นลิงก์หลอกลวงที่นำไปสู่การขโมยข้อมูลหรือความเสียหายทางการเงินและไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวหากพบเพจหรือบัญชีต้องสงสัยขอให้หยุดใช้งานทันทีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: มสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุท่อส่งน้ำมันรั่วพระราม3เป็นเพียงการซึมไม่ได้รั่วไหลควบคุมสถานการณ์ได้ขณะที่ค่าไอระเหยอยู่ในระดับต่ำไม่เป็นอันตรายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนของหลายบริษัทซึ่งผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้คือบริษัทบางจากโดยท่อดังกล่าวส่งน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนการลงพื้นที่จุดที่1พบว่ามีน้ำมันวิ่งอยู่แต่ไม่ได้แตกเป็นแผลใหญ่มีลักษณะเป็นการรั่วซึมจุดที่2ที่กำลังดำเนินการตรวจสอบยังไม่ได้รับแจ้งว่าพบรอยรั่วหรือไม่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าสามารถดำเนินการปิดจุดรั่วซึมได้และท่อดังกล่าวตลอด2ปีที่ผ่านมามีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพท่อตลอดแนวแต่ยังไม่แน่ใจว่าจุดที่น้ำมันซึมออกมาเกิดจากสาเหตุใดต้องรอให้วิศวกรตรวจสอบและแจ้งรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้นายพิพัฒน์ยืนยันว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เป็นที่เรียบร้อยและจากการวัดค่าไอระเหยพบว่าความอันตรายอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากเป็นเพียงการซึมเท่านั้นส่วนความจำเป็นในการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่หรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะนำแท่นขุดเจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะนำแท่นขุดเจาะเซลเดลริงเจ้าพระยาเพื่อเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยบริษัทเชฟรอนออฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดระหว่างช่วงนี้ถึง7ตุลาคม2569บริเวณพื้นที่แปลงสำรวจ G2/65ในตำบลที่ละติจูด8องศา21ลิปดา67ฟิลิปดาเหนือลองติจูด101องศา37ลิปดา26ฟิลิปดาตะวันออกแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวและมาปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:03 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวง

ทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:30 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:18 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:23 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

Hit music. FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อาหาร

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ไปเกโคเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโคริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิษฐาสืบนามพลอยค่ะไทยลาวยกระดับความร่วมมือเชิงรุกในการแก้ปัญหายาเสพติดตามชายแดนพร้อมจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสองโดยที่ประชุมได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวและแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายพร้อมเสนอให้เพิ่มความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนในประเด็นสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรอบแนวทางการยกระดับความร่วมมือเชิงรุกในการแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตรวจสอบเรือที่ลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายตามลำแม่น้ำโขงรวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนและปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอกจากนี้จะเพิ่มความร่วมมือด้านต่างๆอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมการกวดขันมิให้การลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติและการใช้มาตรการตรวจสอบการเข้าพักอาศัยของคนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคนลาวในราชอาณาจักรไทยปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่งผลทำให้บริเวณที่มีแนวร่องมรสุมพาดผ่านมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเป็นสาเหตุทำให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางโดยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหาร

0: you like that?
1: Month Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
1: Month Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: และเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้าแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ฝึกหัดศึกษาของนักเรียนทหารและผู้ที่สนใจณโรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้าแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและสถานที่ฝึกหัดศึกษาและปลูกฝังความเป็นชาวเรือให้แก่นักเรียนทหารและผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
9: พลเรือเอกพิรอดเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้าณโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการนำเรือหลวงปิ่นเกล้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์กล่าวรายงานและให้การต้อนรับโดยมีนายกสมาคมพัทยาทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือสหรัฐอเมริกานายทหารชั้นผู้ใหญ่และตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้าว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อนำมาเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการปฏิบัติงานบนเรือเพื่อปลูกฝังความเป็นชาวเรือให้แก่นักเรียนทหารและผู้เข้ารับการฝึกต่อไป
10: เพื่อนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเรือหลวงปิ่นเกล้าที่ได้เป็นบัตรหน้าที่รับใช้ประเทศชาติมายาวนาน66ปีและเพื่อนำมาเป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆในการปฏิบัติงานบนเรือเพื่อปลูกฝังความเป็นชาวเรือให้แก่นักเรียนทหารและผู้เข้ารับการฝึกณโรงเรียนชุมพลทหารเรือแห่งนี้
9: ทั้งนี้เรือหลวงปิ่นเกล้าปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติมานานกว่า66ปีก่อนที่จะปลดระวางประจำการและนำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้าแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเพื่อให้พิพิธภัณฑ์เรือปิ่นเกล้าคงอยู่สืบไปจึงได้มีการร่างระเบียบกองทัพเรือขึ้นเพื่อกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและบำรุงรักษาเรือทั้งนี้เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เรือหลวงปิ่นเกล้ามีความสง่างามสามารถถ่ายทอดความรู้และจิตวิญญาณชาวเรือจากรุ่นสู่รุ่นให้สมกับเป็นเรือคู่อยู่คู่กับกองทัพเรือสืบไปพันจ่าเอกธนคำศรีเดชะสทร5สัตหีบรายงาน
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sengkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

าวลือที่อยากให้จริงมากๆเลยนะครับว่าเรียน่ากำลังซุ่มทำเพลงใหม่อยู่นะครับจากการบอกเล่าของสามีเธอเองนะครับว่าเธอเข้าสตูดิโออยู่จริงหรือเปล่าก็ต้องรอเวลาเท่านั้นพิสูจน์ได้งานจาก Calvin Harris และ Rihanna นะครับกับ This Is What You Came For ที่มัน Forward Extra FM 88นะครับสวัสดีทักทายช่วงเย็นๆกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect เจพัสวอตมาแล้วนะครับทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะระหว่างคุณเดินทางกลับบ้านนี่แหละกับเพลงที่จะเปิดให้นะครับแล้วก็ทำให้การจราจรการเดินทางของคุณโฟลว์มากยิ่งขึ้นถึงแม้รถจะติดแต่เพลงที่นี่ก็ทำให้คุณติดใจได้เช่นเดียวกันนะเหมือนกับเพลงนี้นะครับกำลังจะเปิดให้มีคนขอกันมาครับงานจาก NSYNC และจำเพลงนี้ได้หรือเปล่า Thinking of You I Drive Myself Crazy ครับ

0: งานจากบรูโนมาร์สกับ Risk It All นะครับแหมพอได้ฟังชื่อเพลงนี้แล้วเออเพิ่งนึกได้ว่าเขาเป็นคนชอบเสี่ยงเนาะชอบเล่นอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังทำงานปลดหนี้อยู่สำหรับบรูโนมาร์สนะครับก็ไปดูคอนเสิร์ตแกซะหน่อยนะครับพี่แกก็มาเป็นรอบที่3ที่4แล้วนะครับแต่ว่าประทับใจทุกครั้งในการโชว์สดของเขานะครับเอาละฮะตอนนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครหลายคนที่อยากจะผิวใสแต่ว่ากลัวเจ็บกลัวแพ้นะครับหาโปรแกรมที่ใช่เนี่ยยังไม่เจอนะครับโคเรียไบรท์เลยครับเป็นโปรแกรมของด็อกเตอร์น้ำหวานออกแบบมาเพื่อผิวกระจ่างใสแบบเกาหลีดูเป็นธรรมชาตินะครับเห็นผลจริงฮะมูลค่า 2,500 บาทนะครับวันนี้เจมีมาแจกทุกคนแต่เพียงแค่3รางวัลเท่านั้นนะครับใครเร็วใครได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับที่สำคัญคือคุณต้องลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียวใครยังไม่ลงทะเบียนก็เข้ามาทาง LINE @manforward แล้วก็ลงทะเบียนก่อนเลยนะย้ำนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยด็อกเตอร์น้ำหวานนะฮะส่งมาที่ LINE @manforward กับของรางวัลชิ้นนี้แจกเพียงแค่3รางวัลเท่านั้นนะครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่กับเจภัสวัฒน์แต่ทางออนไลน์นะครับที่จะฟังเพลงกันได้คลิกตามมาเลย live.monthforwardextra.com Break My Heart จากโดลิป้านะครับตอนนี้สาวคนนี้ก็30เต็มแล้วด้วยนะฮะ Happy Birthday ย้อนหลังจ้าMe All Night นะครับงานจาก Maroon 5 I remember I loved you Came back when it mattered I saw you Standing there in the light of the window Wearing that same smile Man, it's been... รวมถึง Taylor Swift ด้วยนะครับ I knew it, I knew you รอฟังได้ชั่วโมงหน้าที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: เมาส์ใจกับไมค์คุณ
4: ยังยัง
5: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาส์ใจเน็ตคุ้มสะใจแบบ
3: Oh my gosh
5: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปี เล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
4: M Motor M Motor
3: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
5: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Let You Love Me นะครับงานจากริต้าร่านะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัฒน์นะฮะและแน่นอนว่าช่วงนี้คนป่วยเยอะมากอ่ะนะคุณผู้ฟังกรมควบคุมโรคเขาออกมาโพสต์ภาพระบุข้อความนะครับโรคร้ายทางเดินหายใจช่วงนี้มันคล้ายกันแล้วก็เป็นกันเยอะมากโรคฮิตนะครับไข้หวัดใหญ่โควิด-19 แล้วก็ปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมอาการเริ่มต้นคล้ายกันนะครับสัญญาณเตือนโดยเฉพาะเรื่องของอาการไอนะครับแต่ก็จะมีอาการที่เด่นๆกันไปอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยสัญญาณเด่นๆคือจะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงนะครับส่วนโควิดจะเป็นเรื่องของกลิ่นการรับรสต่างๆแล้วก็เรื่องของปอดอักเสบปอดบวมก็จะหอบใจหายใจหอบเหนื่อยขออภัยหายใจลำบากแน่นหน้าอกอะไรแบบนี้นะครับแยกแยะให้ถูกที่สำคัญคือไปหาหมอดีกว่านะครับถ้าเราแยกกันไม่ถูกเนี่ยคือไปซื้อยาตามอาการทานเองบางทีก็อาจจะมีผิดเป๋ไปไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่นะฮะตอนนี้ก็มีที่ตรวจต่างๆหรือว่าไปหาหมอครบจบสบายใจสุดนะครับอันนี้เขาก็แนะนำกันมานะครับดูแลตัวเองมากๆนะ

ส่งท้ายด้วยเดซี่จากจัสตินบีเบอร์นะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันและชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะครับมัน Forward Extra กับเจภัสวัตHabit Stay High นะครับจากโทวโลรออยู่ Dracula นะครับ Tame Impala แล้วก็ Jennie ครับ

0: มีเอียริงส์นะครับจากมัลคัมทอดด้วยเดี๋ยวมาฟังกันนะครับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hitมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้า88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
5: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
4: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
7: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
8: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
9: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
10: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไป

0: เกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลาแห่งทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: เสียวฟันน่ะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

0: Do you only love me cause you have to
1: อย่างในจากเพลงนี้กับ Cause You Have To นะครับก่อนหน้ามี Dracula Tame Impala featuring กับ Jennie ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดสสใน Blackpink ก็ปล่อยเพลงกันมาหมดนะครับทั้ง Lisa Jennie พี่จีซูนะครับแม่โรเซ่ก็ไม่พลาดครับเพราะว่าวันนี้ที่มีการเปิดตัวสำหรับ iPhone นะครับเธอก็ได้เป็นหนึ่งคนที่ได้จับ iPhone 18 Pro สีใหม่ Burgundy Dark Cherry นะครับแล้วก็ถ่ายหน้ากระจกแบบสวยมากใช้ iPhone ก่อนใครเลย Apple เลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์พร้อมกันนั้นเดี๋ยวจะได้ยินงานใหม่จากโรเซ่นะครับตามมาหลังสุดใครๆเขาปล่อยกันมาแล้วเนาะเจอกัน17กันยายนนี้นะครับสำหรับ New Trick ซิงเกิลใหม่ของโรเซ่ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ปล่อยให้บลิงได้เหงากันเลยนะครับสำหรับ4สาว Blackpink นะ

0: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเจกันด้วยนะครับแล้วเจก็อยู่เป็นเพื่อนคุณเช่นเดียวกันเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ในทุกเย็นจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งนะครับยังไงฟังเพลงกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88เนี่ยเพลงดีๆรออยู่เพียบเลยนะครับไม่ว่าใครที่ขอ Friends จาก Marshmallow and Marie มาหรือจะเป็น Lucas Graham กับ You're Not There แล้วก็มี Sienna Spiro ด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตอน6โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับอาหารไทยสู่เวทีโลกเอราวัณร้านอาหารไทยระดับ1ดาวไทยซีเล็กในดิวเดลีชูซอฟต์พาวเวอร์เปิดโอกาสธุรกิจและผลักดันวัตถุดิบไทยสู่ตลาดอินเดียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
7: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนเอราวัณร้านอาหารไทยระดับ1ดาวหรือไทยซีเล็กวันสตาร์ณโรงแรมเดอะชาริตเกสกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและเปิดโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยร้านเอราวัณนำเสนอแนวคิดโมเดิร์นไทยคูซีนผสานรสชาติอาหารไทยดั้งเดิมกับการจัดจานแบบร่วมสมัยพร้อมนำศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาตกแต่งร้านโดยมีเชฟธราทิพย์หนูเรียงสายผู้มีประสบการณ์กว่า21ปีดูแลด้านอาหารและได้รับรางวัล Best Thai Premium Dining จาก Times Food and Nightlife Award 2026

0: คุณภาพอาหารไทยและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยและขยายโอกาสทางการค้าควบคู่กับการเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11-13 กันยายน 2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit after hit Zero skips All energy Move forward extra. Music non-stop.

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: Run Forward Extra We play all the

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
5: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะปภ.เตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแนะสังเกตสัญญาณผิดปกติและอพยพทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกหนักส่งผลให้พื้นที่ลาดชันที่ราบเชิงเขาหมู่บ้านใกล้ลำห้วยริมธารและน้ำตกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมสังเกตสัญญาณอันตรายเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำหรือลำห้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับดินภูเขาตลอดจนมีเสียงผิดปกติจากภูเขาหรือลำห้วยเช่นเสียงต้นไม้หักเสียงโคลนไหลหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเมื่อพบสัญญาณดังให้รีบขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเตรียมอพยพตามเส้นทางปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำไหลของดินหรือบริเวณที่มีกระแสน้ำเชี่ยวหากพลัดตกน้ำให้ยึดเกาะต้นไม้ใหญ่และปีนขึ้นสู่ที่สูงห้ามว่ายน้ำหนีเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากหินหรือซากต้นไม้รวมถึงไม่ควรเข้าไปใกล้ในพื้นที่ที่เกิดดินโคลนถล่มเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและแจ้งขอความช่วยเหลือได้ผ่านเฟ

วิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุนยุคใหม่ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงล่าสุดที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาวันนี้เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่55โครงการแบ่งเป็นมาตรการ Business Transformation 48โครงการเงินลงทุน 3,540 ล้านบาทและวงเงินสนับสนุน 1,663 ล้านบาทพร้อมมาตรการ Skill Bridge อีก7โครงการวงเงินสนับสนุน307ล้านบาทเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายกว่า 10,000 คนเมื่อรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ปัจจุบันมีโครงการได้รับการส่งเสริมทั้ง2มาตรการรวม108โครงการวงเงินสนับสนุนกว่า 4,825 ล้านบาทคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการราว 3,900 ล้านบาทต่อปีและเพิ่มการจัดซื้อวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีรวมถึงเกิดการจ้างงานประมาณ 1,500 ตำแหน่งรัฐบาลมุ่งให้การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างประโยชน์กับสู่เศรษฐกิจไทยทั้งการเพิ่มศักยภาพธุรกิจการพัฒนาทักษะแรงงานและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงขึ้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990 บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด T H E

music. Mumford Extra.

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่ง

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

music. Forward Extra, FM 88.

0: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler just killer hits Month Forward Extra. Music non-stop.

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit after hit Zero skips All energy Mumford Extra

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra. Music non-stop.

play all the hits. Munford Extra 88.

0: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
1: Month Forward Extra We Play All The Hits

0: Mum Forward Extra. 88.
1: Yeah. That's just for fun.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร
2: ์
1: ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: อยากให้ทุกเมนูขายดี
5: ต้องโก
6: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
5: ต้องโก
7: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
5: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: อย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.นอบานหรือเปล่
2: า
1: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on
2: Oh yeah
1: And let the hits keep rolling Mumford Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: We'll be right back with more hits.
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนมันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้ม
3: ไม่ต

0: องทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777